ไหวนางเอ้ยไอ้เบาน้ำจนวิงแล้วก็มีแต่ยิ้มกับหัวเจ้าหล่อลอยบ่ปากน้ำผีจักเทื่อเอาเขาน้องหัวตาโตแล้วบ่เบิ่งดูลาบัดนี่หาเขาบ่น้ำตัว

0: ก็รู้ตัว
1: ลาตาหวานให้อายอดที่สวงสลือพุ่มพวงจะสิเบาน้ำพีเพียงเมื่อชีอยู่ทองน้องเอาแต่นั่งยิ้มแนมหน้าพี่ผู้แต้ว